ปาทีระปาทีไลผู้ไลอาเชตาจาราวเนไลสายลองกายเพมไลกะลีโลกาบาสุนีเดวอยบาบาสายลองไอสอรีเพมไลทตรบดโกบกีลาวโรเตกีเตกีอาโกสายลองเยพิมมาNepali konya pari gara maya ko saila maya jimi mai. Paspati nas lai lai pula kuma la baite sara lai tere solo.

0: อไก่บาตาโซดดาลคาวลิ
1: บานานา
0: บานาบาลายเมโรบานาบาลายเมโรปานาบาตูซาโตดาลคาวลิ
2: บาลมาติดาวนา
0: อามิสิตาวนาอามิสิตาวนากาบาสาเรแบาวล
1: ีลาราคา
0: ลาร์กาโกเซเยตาฟาร์กาโกเซเยตาฟาร์กากามาสาเรดาลกา

ถ้าลายฟ้านี้เมียจะลอยมอยก็ติสานะลาลีลาลีก็ติมีจอก็ได้ลอยมอยก็ติสานะโยกิดามอยเดติสายกะโกหัวนะสันดาวนาราเบสานะ